คุณจำได้ไหมเหตุการณ์เมื่อวันที่14-15ตุลาคมคุณจำได้ไหมรอยเลือดคราบน้ำตาและฝันร้ายของผู้คนวีรชนคนหนุ่มสาวของเราได้ตายไปท่ามกลางหากระสุนและแก๊สน้ำตาตายไปขณะชู2 มือว่างเปล่าเพื่อเรียกร้องหาเสรีภาพณบัดนี้ขอให้พวกเราจงพากันหยุดนิ่งและทรงใจระลึกถึงไปยังพวกเขาเหล่านั้นอย่างน้อยก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและจะได้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่จะอยู่ต่อสู้อีกต่อไป

0: วัดไม้คุณดุดลมโอ้ยโอ้ยคุณน่ายินรำวิเออยินคุณน่ายินรำวิเออยินโอ้ยโอ้ยเป็นน่าคุณติดจำต่อยกลองโอ้ยโอ้ยคุณน่ายินรำวิเออยินคุณน่ายินรำวิเออยินโอ้ยโอ้ยคุณอาปุบาริหูจังคุณคุณอาปุบาริหูจังโอ้ยโอ้ยคุณอายินรำวิเอออิน
1: ค
0: น
1: ตีโอ๊กก็อย่างนั้นม
0: ั่งโอ้ยคุณอายินรำวิเอออินโอ้ยโอ้ยอสังบัดใหม่คุณดุดลมอสังบัดใหม่คุณดุดลมโอ้ยโอ้ยคุณอากลมกลางบักคูโรคุณคุณอากลมกลางบักคูโรโอ้ยโอ้ยจะมาบัดเยื่อดุดลมโอ้ยโอ้ยจะบ่บาดเนื้อดูดลมคุณเอายินรำวิเออยินคุณเอายินรำวิเออยินโอ้ยโอ้ยมังอารถจะงอมตมลังโอ้ยโอ้ยมังอารถจะงอมตมลัง

เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ
Romanya dilang, sidu romanya dilang, kuna in ram we are in, kuna in ram we are in, oe nya dilang a prang di mu, nya dilang a prang di mu. Oe lan jo lan pan nota te lan jo lan pan nota te.

างครั้งน้อยเห็นไปพาหูรัดสายเช็คสะบัดสลัดแบบสีดาวนุ่งกับโรงสั้นแค่หัวเข่าผู้ชายเห็นเข้าก็ต้องร้องชะอู้หู

บางครั้งน้อยเห็นไปพาผู้รันสายเชฟสะบัดสลัดแต่สีดาวนุ่งกับรองสั้นแค่หัวเข่าผู้ชายเห็นเข้าก็ต้องร้องชะอู้หูผู้หญิงช่างร้ายเหมือนไฟใครอยากรู้ใจก็ลองคลำดูเจอผู้ชายกระเป๋าเงินหนูเธอก็เผาอยู่แบบน้ำมันเบนซินผู้หญิงช่างร้าย